0: ที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับแก้เอกสารด้านความมั่นคง3ฉบับและนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
1: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilities. This poses a serious threat to peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia Pacific. The government is going against public sentiment by moving towards nuclear armament. This violates the spirit of its pacifist constitution.We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
2: လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကတော့နည်းနည်းလေးသဘောထားနည်းနည်းတင်းမာတယ်ပြောမလားဒီရန်လူတွေပြောမလားအန္တရာယ်များတယ်ပြောမလားဒါသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်နေသဘောထားနဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့အန္တရာယ်များတာပေါ့ပြည်သူလူထုကအစိုးရတွေကနားယောင်ကိုရင်တော့အန္တရာယ်ဒါအများတယ်ဒီဓာတ်ဒီဘယ်လူတော့မှမကောင်းဘူးဒီသားရင်းဘယ်နိုင်ငံတော့မှမကောင်းဘူ
3: းဒီ über Arbeitung der sicherheitspolitischen Strategien der Japaner ist etwas was durchaus nicht nur im Ausland sondern ja auch im Inland für Sorge und teilweise für Proteste sorgt und das halte ich für völlig nachvollziehbar weil das die sicherheitspolitische Situation
4: 据日本放送协会9号报道，日本防卫省已敲定方针，将开展相关调研，强化太空运输能力，保障人造卫星情报收集活动稳定运行。
5: 报道称，日本防卫省认为，当前多国不断推进太空军事利用，太空在安全保障层面的战略重要性持续上升，因此，日本计划在本财年内将航空自卫队改编为航空宇宙自卫队，加强利用人造卫星进行情报收集等活动。此外，日方担忧，一旦发生紧急事态，在轨人造卫星可能丧失功能，因此需要建立应急机制，依靠备用卫星快速恢复情报收集能力。为此，防卫省决定开展调查研究，强化太空运输能力。具体而言，防卫省近期将面向民间企业公开征集方案，重点研究短时间内制造卫星运载火箭、配套发射方式以及项目成本等课题，力争在明年2月前后敲定合作企业。在此基础上，防卫省还将结合调研成果，制定全新的太空运输构想。
4: 日本多个民间团体10号在东京举行全国联合交流集会，围绕长射程导弹部署、弹药库建设、军事基地扩建等问题展开交流，表达反对日本政府军事扩张、维护地区和平与民众安全的诉求。
6: 本当に住民の生活なんか無視した形で軍事施設がどんどん使われている。そういう反対の声なんかをもう圧殺するような感じでもう今まで憲法の精神そのものがないがしろにされている。やっぱり軍拡の問題というのはやっぱりね、民の生活を支えることをまず考えてくださいということで、今回のね、集まりにも来ました。
7: 日本自卫队和美军将自10月19号起举行利剑联合军事演习。与会者对日本不断强化与美军军事合作的动向表达担忧，认为日本以周边安全环境日益严峻为由，加强所谓的防卫力量，可能进一步加剧地区紧张局势。
8: 本当に大変危険なものを感じています。むしろ日本がアメリカに裾野化されてというか手先となってですね、大変大変危険な状況をむしろ私たちが作り出して日本の側では、近年非常に厳しい、環境に